ท่านที่มารอรับยานยนต์ของท่านที่เดินทางมากับรถเร็วขบวนที่168จากต่างๆกรุณาให้รอรับยานยนต์ชั้นฉลาดที่9ครับท่านที่มารอรับยานยนต์ของท่านที่เดินทางมากับรถเร็วขบวนที่168จากต่างๆกรุณาให้รอรับยานยนต์ชั้นฉลาดที่9ครับขณะนี้รถเร็วขบวนที่168จากต่างๆกำลังจะเข้าสู่สถานี